นี่ก็สัยดาดีดาที่ตีลบมิบติดตัวมีเซมันตุ้ดไปตาวก็สัยไว้ละเขาเล่นคาเลฮะนี่เกิดเชฟคุปกุดีบ้าแต่บังไอ้ใบดานี่ตาชิดันคดิ้งไอ้ใบแกงก็สักคุยกันละสระดีว่าว่าบัสครับเอาบัตรละคาดีแต่ไม่ใช่ชั่วชั่วลบมุมชิดมุมชีอันนู้นก็กลับดีอุ้งมาแต่ดาโก้รู้กันเด็กก็สั่งว่าแต่ละทีมอุ้มสระอุขันดีอามีใบโอ้ที่ได้ไอ้ใบสาวราชิดขบานุขบานี่ดีไหนรู้ไปดี

9นี่ตัวก็ได้เกะตัวเอาที่ตลาดทางไอไอราคอมเมนต์เจ้าที่เราไม่เองอากูเจ้าตู้รู้จวงฮันเนบะฮูตู้รู้จวงฮันเนบดีหากันไอดานังอัสที่ทำที่ชิตุินอัสกินที่เรามีที่เดียมีมาสระเกะเอลูบะฮูอ่ะเอลูบะด่ากันงามที่ด่ากันมีโอดานิสระดิกาสับชินักดีงามซะมีมาสระเกะเอลูบะฮูอ่ะเอลูบะเกะที่สิเกะอีมีมาดีพร้อมไอบะดัชคุปซาลูบัตชินิงนัมซาทุกซังอมสวัสกะซักไตปตะซักคาซิปวัปทะซังนังอัปติปเกมิสคาวกาคาเบซักทุกบะซัชทัชคมิอบเกเนบาจวนเนบาราตีดาสตูโรซินคานิสอัปนัมมาติซอัมมิคาเอลูบัตชินนัมคาเบซักกาซับมูชตะบังนัมดมายาเอลงอาบาสเกเนบาราชวาชวาอิบิเอลูบัตสเกเอลงอาบาสาชวาชวาดมาเอลงอบาสกินมูชตาว่าอุชตาฮาอุชตาอุยอุชฮาตามอุชตาคบตัวสกิราเอลบัตชิงอบันอบาสไอเบชวาชวาอีกครั้งฮานุสิดีซะอีแบบทัดิงงั้นมามาซะอีแบบทัดิงงั้นคุยสิบะฮงอะไรซะที่จริงงั้นบะฮูอันโนราซาคว้าเซตมิคาซะที่เอลบัตันงั้นฮุกัดันอีแบบก้าวทิ้งไอ้ทิ้งอมทิ้งขันงั้นอามากาตะกี้ที่ตู้คุยบะที่ดังอีที่ได้กูรู้หาอีว่ากูรู้หาบ่าที่ได้ชนะอันงามที่ดังนี้ไม่ใช่ตัวงาที่ได้เกี่ยวกับตรงว่าบ่าวว่าบ้าสเอลบดิซะเอลบประชดชัวอีบัดอันงามคริสอีบัดตรงว่าบ่าคริสอีบัดตรงตัวเองคริสอีบุนงาตราเอางาชิมอีบัดระอีบุนงาตัวขุนยาตราตีน่าดิซะเอาได้เกี่ยวเอลบไอตบาระชดชัวเพื่อเกี่ยวกับว่าบ้าสกุบตบาระชดชัวนี่คุยป่ะนี่ป่ะนี่แต่กินนี่คุยแบบเล็กมาแต่กินนี่คุยสั่นเล็กมามุงเต้ามาด่าโอ้คุยเสียด่าคุยกินเลยถ้าเป็นมาดิสเอลวันงามตามาดิสคุยน่ะคุยชื่อคุยน่ะถ้าเป็นดิสไม่คุยขันเขาไม่คุยน่ะขันคุยขาขาคุยชื่อมีอ่ะกับพี่เสือตัวรีกับพี่เสือไงกับพี่เสือเอางากับพี่เสือใส่ลงอาบัสกิเสียกับพี่กิเสียกับพี่กิใส่ลงอาบัสถ้าเป็นที่กิสักกาบะสักกาบะตุยบัดสตังไงอุบะสักการะตุยโคสนะตุยไงงานสนะตุยแก่คิดนะสตังว่าว่าอุสักการะที่กิมุ่งไงตายเต้าตัวมาสักการะที่กิมุ่งไงตายเต้าตัวมาขันที่กิฮะขาคุยสิบกิสัตนะฮะที่เอลูกมิสกิระกากระดาอีกล้าสับบัดขันในวัยแก่งเงาอันเอาตุยมอร์เตอร์นาร์ตากินเอลูกบะมารังว่าบัดตุยตามเอาตากีเอลูบะมารังอาบัตบันสักตาบัตกะขันุอุชกีอักตัมเอาทิสกีเอลูบมิสระมีบัตเซก้าอุกาสะดูนิโกกาสัยขิดันดีบะไอบิวารีกัยสิไดกิตับิกาตุระชวชวเจ้าเอลูบบัตชวชวเรไอบิกันกันสิไดกิระกวาดสิไดกิระการิสิไดกิระโคกขัดสิไดกิระมาบัตกุตเองขันุอักันกันกวาดการิสิดันโคกขัดเขาเป็นโกมารุอิจเนคุบขามาดิสตาดีเนคุบเอโดเอลูบกีตุยงาดีรักขาดขาดังไอ้ที่ขวาดิ่งตุยอินิคาริรอนดีทีได้ดูกัดคอยน่าดูกัดที่อยู่กี่ทีได้กูดีพี่นักเรามีมันอะไรเกมูโอกาสักเกษะมันอะไรเกมูอาชักเกษะมันอะไรเกมูไอ้สันชักเกษะมันอะไรเกมูข้อมมาซะชิโก้ชิดมาเก็บกี่หินนี่คอยน่าดูรัดดีนะนั่นแหละที่กี่ทีได้รัดดีไอ้อันตัวขวาทีได้อุ้งมาซะได้ลบมาบ้าซะกับกับหุกที่จะไปอุ้งมาที่งากับหุกกับกับกับสิสินรู้ที่ด้านเดียบังงากันฮานุนฮานุที่ด้านเดียบังงากับไก่ไก่กามากามาดังฮูนันฮานุนฮานุไก่กามากามาดังฮูนันฮานุนฮานุเดี๋ยวด้านนี้นี่ไก่กามากามาที

0: नाव रहा है तो तोबा के भोले का से जरा हाँ पे इसके तोबा है को हाँ चले के तो हमें तो आपका टाइम आ रहा है तो वहाँ से आओ के ना रंग चंद चंद ची लगे तो साउंड से हरा है ची तोबा से आओ के ची कैसे तू से हाँ आओ के ना लोग वाले कैसे ना लगा नहीं रंग चंद चंद अपना कैसे मार रहे हैं ना तोबा से ची हरा है ची स्की वर्षन खारा का को आओ के ना ना तो रंग चंद चंद Chidake nga di yin owa piya da kuwa piya bebe ni haa tin ka khun. Si ka sa sa piya da nga pa paro ma da ke doko ba saura kuwa di chi ong di china nga maa karun ta yin nga kamiye se ikwe me ta sa sa ni owa yena. Turo se dara maa karun kuwa sike tuwa po ni fa chie se po ni pa wase pa wase ki kuwa sa da ki turo ni maa karun sike kai nga kaisa tui, kaisa koro, kaisa ngani ngani, kaisa haka sa. ที่ได้ทำการตรวจสอบโดยการตรวจสอบผลที่ได้เสียผลที่ได้เสียใช่ไหมใครจะช่วยใครจะโกรธใครจะงานนี้มันใครจะหาซีได้เก่งมากขนาดนั้นว่าน่าสัตว์ที่ทำให้ผู้ไอ้สัตว์ไม่ได้หาได้สัตว์ไม่ได้หาได้เสียเอาหน้าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสิ่งที่สาวเราต้องเสียความเมตตาเดี๋ยวหลังเย็นทรัพย์ฟิลที่ว่าที่ว่าเย็นใครจะ
1: อากาศอากาศหงส์ไซซ์หงส์คุยเลี้ยงควายเด็กน่าจะกระด้างเลยอารมณ์มาดอกว่าสาวราศีมาจากมาสาระควายสับปนิชีควายสับเนี่ยเด็กน่าดอกว่าอเมริกาดีนตัวแบบใส่ใจอะไรสักวันสักกระด้างสิบกระด้างวันสาวเป็นค่ะจริงจริงสักเด็กดอกว่าควายสาระที่ควายแบบคู่หันใจมาอัมสตาร์ทรอนจริงจริงสักวันมันคารุกีแบบเอสโอพีเอสโรสไอเอสแบบเด็กเกี่ยวกับอัมสาวโอ
2: Kam Omara, iya jin on wara oba magu si oma elis siradi wabadi iya kan iban anes iha di jin arun iha kati de si di jin lang wabat sa nesi nawa sport ini chwa chwa si ngaba huni naura anha becek waha becek kan kau di niha seda jira wa au kunci an sabenci nang an au kunci ma amska Adi in wabatin anes a hard didi trigger. Tini net is a hung now as a twatwa trigger. Ugen wakwen an anza umwa Obama would see oma elitiradi. Wabadi liban anes a hard kadidi trigger. Tini now was a neti karu karu trigger. Tidan is that donota freida ti umwa wabadi tisa drati kogaza umwa. It with a jokurong an uti anida 20 kaisan ibadu umwari.
3: Thanks, Isadu Umwa.
2: Gang, gang.

0: စတဲ့ကျင်းနေခွေပါလားဟွာအဲ့ကိနဘကဟာအုတ်ဒီစနာနော်အုတ်လင်းလေးပြီဆုံးစကရောဟာခါလို့ကျကောပဲနာအင်းနေနေစမိစာဟွာခိုင်နေတဲ့ကိုစေဟွာဟွာစတဲ့ကျကောအလောင်းကိုစနာကိုကြည့်တယ်အလောင်းကတတိတိခွေကင်းမှုစတဲ့နာအနေစီကိုအုံးစခုစက်ကတော့တွန်းနေရောတိကွတရက်တိုက်တွန်းနေတိုဟန်စလေးပဲပါအုံးစခုကြည့်ကုန်ချီအခိုင်ချီတိုင်းကြိုင်ခံစခွေတော့ဘာဟာပကခိုင်အိမ်နောက်ကအော့ဖ်ခိုးစိကခပစနာတဲအစိကကခပမီရဟာတကြအတိချစ်ကြကဘာကစကုန်ကြောဖုန်းနာအုံးစခုချီကကုန်တိတိုင်းကျင်းဥမဘာတနေအော့ပိခေစာစိကံဒါကလမီကတင်းနေလို့စင်ဒီခိုင်မျိုးစာစင်ဒီခိုင်တက်စနေပါကလေစင်ဒီခိုင်ไอ้สิ่งที่ใครองค์กับคุณจะกินในคำขอระว่าคุณกินห้าระก้าโอเน็ตมีบาตรีมาบาตรีห้าที่ตุ้ยคุณเกิดตามมาบาห้าที่มีที่ที่ข้าไปได้กินเน็ตที่ตุ้ยดังข้าไปได้กินจวนนี่บางก็ซาเสียอัตโต้ข้าไม่ได้ตั้งแต่สนุนมุสับองค์คุณกินเช่นกันตุ้ยนี่นุมุสิข้าไม่ได้นั่นอักเอ็นทเวนั่นเซฟทเวอักซอรี่นั่นอักเอ็นทเวนั่นเซฟอักทเวดับเบิลเซฟนักแก่เอาดวงเลวสิ่งนโมซาสิ่งที่นโมซาสิ่งนักแก่ทำให้ข้าเซ็นเซนต์เรนดักดับเบิลเซเวตรีเซเวตรีตัวนั่นอ่ะเอ็นสักนั่นนโมราไอ้ตัวทำให้เจ้าภาพกับใครไอ้มีบาดามาบ้าหาใครจ้ะใครหาคบที่เด็กว่าอุ้มสิใครไม่ไปที่เด็กคุยเก็บตัวอันตัวใหญ่ตานี่มาดูก็สังเกตได้เนี่ยว่ามาที่จะใกล้ก็สังเกตดูก็สิ่งไอ้หันสิ่งไอ้อารมณ์ไอ้คุณอันนั้นก็สัตย์มาสิบ้าที่กูได้เก็บคุณมาเจ้าเสียอันนั้นได้ก็สิใกล้กัน
1: กันกันสิสัตย์สิสัตย์ดูว่า
0: ดังดีไป